ความสุขของคอยผู้เบาสำหน่อยไว้แรกแกงฝ่าลงถึงสี่สิ้นใจตายหงคือสีปะปงสังขารดอกสูอยากเศร้าและเจ้าละสูสุขสนมาคิดรู้ตนกะละต่างแต่งง